0: ญา
1: ปิณ
0: ตุญา
1: ปิณต
0: ุญาชีวะ
1: ฉ
0: ันทาติชีว
1: ะฉ
0: ันทาติตัตวะ
1: มัน
0: ฤตัตวะมันฤเตยาฤ
1: เตยา
0: ฤฉัน
1: เม
0: เสจินติฉันเมเสจินติ3